ังเสงบางกีเสงปีตังเจงเสรอาติมเอเพลงเอเพลงติมออกเรงบางมอนเป็นรำจีเต็งจิรนำจีผ้าเลง

ตเองบางมนเป็นรำจิตเองเป็นสิอิมโปจิตเองบางดอรมวยกาจิเกงสิอิมโปจิ